0: ลักบิขจอมินสปอนไรมาเมรุพันธ์ปัจจุบันในกบอนไรมาเมรุพันธ์ตาเรโหดตลอดต่อไรมาเอ็ดิปตัดในนามสปอนไรมาเมรุลักบิขจอมินสปอนไรมาเมรุพันธ์ปัจจุบันในกบอนไรมาเมรุพันธ์ตาเรโหดตลอดต่อไรมาเอ็ดิปตัดในนามสปอนไรมาจินตนิกาเป็นไอซามันปัจจุบันเราอุจิกบไอซามันจินตนิกาเป็นไอซามันปัจจุบันเราอุจิกบไอซามันไม่นานมาโจทย์ต่อสิ่งที่เราทำโจทย์ต่อไม่ต้องการต่อไม่ต้องการโจทย์ต่อรักกินซาเร่ไรเดินช็อตมาต่อบาริกใจบินดิ้งชุบรักกินซาเร่ไรเดินช็อตมาต่อบาริกใจบินดิ้งชุ
1: บอาตุกุยาตุกุยาไปสวยไปไปบินดิ้งชุบบินดิ้งตอนนี้แม่ไปตามจับลูกของฉันไปตามจับจะติดใจกันยินดีจูบยินดีบ้างยินดีจูบเอ็งจะไปไปตามเอ็งจะไปไปตามไปเลยไม่ต้องคิดเลย